พอสู้เบิ่งนะกับสูจะตายหรืออยู่ก็ให้มันรู้สู้ทิ้งกูสู้ให้ดูสู้เล่นกัดหูกูหรือจะสู้สู้ทิ้งกูหลบเข้าหูจะหนีหรืออยู่มันเรื่องของกูไม่เห็น

ย้อนถูคันสิเอาเม่นถูคันบ่พ่อถูคันบ่เม่นผูเว้าทั้งนี้ไปกะฮู้หลังสูนั้นเก่งโคสูแนวเล่นมวยหมู่ไม่กัดหูเสพาเล่นมวยหมู่นี่กัดหูเสพาแล้วติ่งสองขาให้สู